ตั้งแต่เด็กมากกระตอนนี้ก็ชอบโดนกระหม่อมเอาพวกแฉะแหละๆพอน้องบอกกลัวบาดีมันกินได้รสชาติทำไมวุ่นวายแบบนี้ที่บ้านดิฉันยังส่วนผมก็ต้องบอกตื่นตัวน้องต้องบอกปนตัวคุณโจคุณจีอัสคุณติ๊กคุณตักมาน้องหลับยังไม่สอนกูแล้วก็เป็นไงผมก็ถูกลงเรื่องการสิ่งเสียจบคุณจะนำมาเป็นสายการดับคุณที่ตั้งรูปร่างเป็นนักการบุกจะต้องบอกเพราะนั่งยืนบนต้นบ่งบนเตลิฟต์บางเกมจะนำต่อสู้ชาลาริบุแล้วก็ไม่ได้รู้สักทีสิมาจุดตัวพักแค่น้องojo seneng ngandut rasa jroning lara yen wong urip seneng ngandut rasa jroning lara padha karo ngandut pecek mati mengko tundune dadi sesakit ing mongko lara kembange pati kula pati wis ngendi